0: หลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลเมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมไมที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค
0: ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ คุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS ด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวง ว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะเริ่มทำคำนวณตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทางนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอันบันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอตผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์ โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอตเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตี

0: เรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: ด้านทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฌานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีกิสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่

0: BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอดุลวิทย์อนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิชยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
2: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหลทางในระยะห่างไม่เกิน25 เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150 เมตรค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่1มาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จ

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076-239-116 081-895-3217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาเถาวัลย์เจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
1: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
5: ์ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: We will be back
2: We will be back
3: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ soft events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
7: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
8: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
9: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
10: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต่อ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลาสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: Pretty Girl จากคิมกันพร็อกซี่นะครับแล้วก็หลุมมากาจากปามมี่นั่นเองครับต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight นะฮะวันนี้เราเจอกันวันอังคารครับวันอังคารใช่ไหมวันพุธสิ เจอกันวันพุธที่16นะครับพุธที่16กันยายนนะฮะครึ่งเดือนกันแล้วนะครับอยากฟังเพลงไหนเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยกันกับปันถึง11โมงแล้วก็ขอเพลงกันได้นะครับทาง ID Line 905 FM เลยมีข้อความแรกของวันนี้มาแล้วนะครับน่ารักมากๆเลยขอรักแรกของนนทนนท์ครับเปิดให้เลยนะขอบคุณที่ขอกันมาด้วยนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาบอกได้เลยฮะ
1: Morning Delight

ฐานไฟเก่านะครับจากเบิร์ดธงชัยขอมาทางไลน์905 FM นะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก่อนหน้านั้นไม่คิดถึงเท่าไหร่จากJasmine Nika นะครับแล้วก็รักแรกจากนนทนนก็เป็นอีกเพลงที่ขอมาทางไลน์905 FM เช่นกันมีอีกหนึ่งข้อความขออีกนานไหมของหนุ่มกะลานะครับเดี๋ยวเปิดให้นะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้านะครับช่วง Did You Know วันนี้เราจะไปติดตามเรื่องของน้ำอัดลมกันครับไปดูต้นกำเนิดน้ำอัดลมยี่ห้อแรกของประเทศไทยคิดว่าเป็นยี่ห้อไหนกันลองเดากันเล่นๆดูนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know นะครับ

0: มือเปล่านะครับจากเอลี่ Black Cobra นะครับขอมาทางไลน์905 FM นะแล้วก็อีกนั้นไหมจากหนุ่มกะลานั่นเองนะก็ขอมาทางไลน์เช่นกันขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อความที่ขอมาเนาะเดี๋ยวยังมีBloom Fellow เดี๋ยวเปิดให้นะครับช่วงนี้เราไปติดตามน้ำอัดลมเจ้าแรกของไทยกันดีกว่านะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนมาติดตามกันเลยกับช่วง Did You Know ครับ
1: Listen
2: Did You Know
3: Did You Know Did You Know
0: Did you know วันนี้นะครับปันพาทุกคนมาติดตามนะสำหรับน้ำอัดลมยี่ห้อแรกของไทยนะฮะสำหรับย้อนการย้อนดูประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรือว่าน้ำซ่าเนี่ยนะครับจะเริ่มรู้จักกันตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะฮะจนถึงรัชกาลที่6ครับชื่อพื้นบ้านของเราเนี่ยตอนแรกเขาจะเรียกว่าน้ำมะเน็ดนะหรือว่าน้ำจรวดน้ำจรวดเรายังพอเคยได้ยินเนาะซึ่งเป็นน้ำหวานแล้วก็อัดก๊าซใส่ขวดมีลูกแก้วผนึกอยู่นะครับนะแต่ถ้าหมายถึงน้ำอัดลมที่เป็นแบรนด์สากลเลยที่ไม่ใช่น้ำแบบพื้นบ้านนะครับไม่ใช่น้ำอารมณ์โบราณอะไรอย่างงี้นะเขาบอกว่าน้ำอัดลมที่เป็นแบรนด์สากลเชิงอุตสาหกรรมยี่ห้อแรกที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตแล้วก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนี่ยก็คือนะฮะโคคาโคล่าหรือว่าโค้กนั่นเองนะครับเริ่มเปิดสายพันธุ์การผลิตแล้วก็จำหน่ายครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2492นะครับโดยพันตรีรักปัญญารชุนและหุ้นส่วนนะครับส่วนน้ำอัดลมยี่ห้อแรกของโลกเนี่ยถ้าเป็นของโลกคือชเวฟนะชเวฟนะเรายังเห็นยี่ห้อนี้แบรนด์นี้อยู่จนถึงปัจจุบันแต่ของไทยเนี่ยคือโคคาโคล่าหรือโค้กนั่นเองนะครับชเวฟเนี่ยเป็นน้ำอัดลมยี่ห้อแรกของโลกครับกำเนิดตั้งแต่ปี2326นะหรือว่าปีคริสตศักราช1783นะครับในรูปแบบน้ำโซดาอัดก๊าซก่อนจะขยายตลาดมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของโคคาโคล่าในปัจจุบันนะครับโคคาโคล่าหรือโค้กเนี่ยนะครับวางจำหน่ายในประเทศไทยครั้งแรกมาในรูปแบบขวดบรรจุภัณฑ์ปริมาณ 6.5 ออนซ์นะครับราคา1บาทครับโดยรักปัญญารชุนนักธุรกิจชาวไทยร่วมกับหุ้นส่วนชาวต่างชาติครับดำเนินการขออนุมัติลิขสิทธิ์ขวดและเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2491แล้วก็ต่อมาก็ได้ขายลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยให้กับบริษัทผลิตเครื่องดื่มไทยเพียวจำกัดนั่นเองนะครับปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยบริษัทโคคาจัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2491แล้วก็ต่อมาก็ได้ขายลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยให้กับบริษัทผลิตเครื่องดื่มไทยเพียวจำกัดนั่นเองนะครับปัจจุบันในกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยเจ้าของแบรนด์นะรับผิดชอบกิจกรรมการตลาดและมีบริษัทพันธมิตรผู้ผลิตและจำหน่ายนะอย่างเช่นไทยน้ำทิพย์ดูแลพื้นที่63จังหวัดหาดทิพย์ดูแลพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปของน้ำอัดลมยี่ห้อแรกของไทยนะแล้วก็มีแถมยี่ห้อแรกของโลกเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆติดตัวกันด้วยสำหรับวันนี้ครับ
1: Listen
2: Did you know
3: Did you know Did you know
4: Did you know

สำหรับในช่วงนี้นะฮะ CS Motorbike ชวนทุกคนมาร่วมฉลอง71ปี Yamaha ด้วยกันนะครับกับ Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไหล่ลดกระจายนะครับช่วงนี้เนี่ยฟ้าครึ้มๆทุกวันนะฮะฝนตกถนนลื่นเราอย่าปล่อยให้รถเราเนี่ยนะฮะพังกลางฝนเลยนะครับต้องดูแลกันหน่อยนะฮะคนเราเนี่ยยังต้องตรวจสุขภาพตรวจร่างกายรถจักรยานยนต์คู่ใจของเราเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสภาพเหมือนกันนะครับสามารถนำรถ Yamaha คันเก่งของคุณเนี่ยนะครับมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้ครับที่ CS Motorbike

เลยครับศูนย์บริการมาตรฐานยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการบริการดีนะยามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับเขาจัดให้ฟรีๆไม่มีกั๊กเลยนะครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญพร้อมโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะฮะลดทันทีค่าอะไหล่แท้ยามาฮ่า 10% ทุกรายการนะครับลดไปเลยนะย้ำนะลดทุกชิ้นทุกรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโทรจองกันก่อนได้นะครับมี2สาขาในภูเก็ตเนาะสาขาวิชิตสงครามนะครับจะอยู่ใกล้ๆตลาดชำฉานั่นเองเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าจะอยู่ใกล้โกซอรี่นะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับนะถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงเนี่ยไลน์มาสอบถามเราก็ได้นะครับหรือทักแชทจองคิวได้นะครับที่ Facebook นะแล้วก็ LINE นะครับสามารถพิมพ์ @CS1Yamaha ได้เลยนะครับ @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นะ CS1 Yamaha มี @ข้างหน้าด้วยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจณภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: ณภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพีโยโฟมได้นะปรึกษา

0: อาไอธนาสิครับขอผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU โฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU โฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
1: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69E
7: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวอร์เทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
9: นี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
10: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
9: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
10: และใกล้และใกล้
9: ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: นต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านเราเด็กเหนียว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
4: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้า

0: ผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: าน LINE KIM 905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับกับ Morning Delight นะ2เพลงที่เปิดไปนะครับ Race is AI จาก Bruno Mars ครับแล้วก็อยากจะกอดเธอนานๆจาก Black Heart นั่นเองฮะ
1: Morning Delight
0: ช่วงนี้อยู่กับโปรของ Valen Clinic สำหรับโปรของเดือนกันยายนนะครับเหลือเวลาประมาณสักครึ่งเดือนนะยังไงรีบไปใช้สิทธิ์กันได้เลยนะครับสำหรับ Valen Clinic ครับเดือนกันยายนนี้เขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยเลยนะครับสายโบท็อกซ์ห้ามพลาดเลยครับโปรแกรม MB Talk 200ยูนิตหารกับเพื่อนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแค่ 8,999 บาทนะถ้าหารกับเพื่อนคนละ100ยูก็ 4,000 กว่าบาทนะครับส่วนอีกโปรนึงนะครับเป็นวิต้าแรนครับเป็นงานผิวมาแรงเลยนะโปรแกรมนี้ครับดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทนะครับโปรแกรมจูวีลุควอลุ่มครับยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ผิวดูแน่นฟูนะฮะแล้วก็ดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะฮะตอนนี้เนี่ยที่วาเลนคลินิกเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะแบบตรงจุดพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาแน่นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นคอร์สครับ5ครั้งคุ้มกว่านะ5ครั้งเนี่ย 37,500 บาทก็จะได้ฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผมอีก5ขวดด้วยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่วาเลนคลินิกเลยนะครับ Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ต VALENCLINIC วาเลนคลินิกแล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตทักแอดมินเพจไปได้เลยนะครับ

0: หนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะฮะจากพลเชษฐ์ครับอยากมองเธอในแง่ร้ายครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นใครจะรู้จากบิลกิ้นนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับสำหรับช่วง905 All Around พาทุกคนไปเที่ยวกันเหมือนเดิมครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: สำหรับ905 All Around นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวต่างประเทศกันนะฮะไม่ได้ไปไหนไกลนะครับไปที่ถ้ำผาลิงจังหวัดลาวนั่นเองนะครับไปดูร่องรอยมนุษย์โฮโมเซเปียนยุคแรกเริ่มในป่าดิบชื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะครับเมื่อวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยนะครับได้แกะรอยเศษดินระดับไมโครนะครับก็ทำให้ได้รู้ถึงชีวิตบรรพบุรุษมนุษย์เราเมื่อ 50,000 ปีก่อนในถ้ำผาลิงที่ประเทศลาวนะครับซึ่งถ้ำผาลิงเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวนะครับถือเป็นหนึ่งในสถานที่ขุดค้นทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าเคยมีการค้นพบฟอสซิลของมนุษย์สมัยใหม่ก็คือโฮโมซาเปียนที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 86,000 ถึง 30,000 ปีนะครับแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมานานเนี่ยก็คือถกเถียงกันมากกว่า14ปีนะฟอสซิลเหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ลึกในถ้ำได้อย่างไรนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมป่าดงดิบในยุคนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่นะครับล่าสุดเนี่ยทีมนักโบราณคดีนานาชาติตำแหน่งนำโดยมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลียเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะเรียกว่าการวิเคราะห์โครงสร้างชั้นดินระดับจุลภาคเนี่ยนะครับส่องดูอนุภาคดินถ่านแล้วก็เท่าถ่านขนาดจิ๋วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับจนกระทั่งไขปริศนาเรื่องนี้ได้สำเร็จนะครับก็ที่ค้นพบนะถ้ำผาในถ้ำผาลิงประเทศลาวเนี่ยก็คือน้ำป่าพากระดูกเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในถ้ำนะฮะการวิเคราะห์เนี่ยทำให้เห็นฟอสซิลของบรรพบุรุษเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากการตั้งใจฝังศพลึกในถ้ำแต่ว่าถูกสายน้ำและโคลนเนี่ยพัดพาเศษกระดูกแล้วก็ตะกอนเนี่ยเข้ามานะฮะป่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างสุดขั้วในช่วง 52,000 ถึง 10,000 ปีก่อนนะครับแล้วก็ร่องรอยการใช้ไฟกลางป่าดงดิบนะฮะทีมวิจัยพบเศษถ่านแล้วก็เท่าถ่านจิ๋วแฝงอยู่ในชั้นดินนะซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดไฟป่าธรรมชาติในช่วงแห้งแล้งหรืออาจจะเป็นหลักฐานว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยจุดไฟใช้อยู่ในบริเวณปากถ้ำเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ป้องกันสัตว์ร้ายนั่นเองอ่ะใครที่อยากจะไปดูฟอสซิลมนุษย์โบราณ 50,000 ปีนะฮะไปที่ถ้ำผาลิงทางตอนเหนือของประเทศลาวกันได้เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

เอาละครับสำหรับในช่วงนี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องของปลวกหรือสัตว์รบกวนต่างๆนะครับหรืออาจจะยังไม่เจอแต่อยากป้องกันไว้ก่อนนะครับทำบ้านใหม่ทำสำนักงานใหม่นะฮะปรึกษาเชียงใหม่เพลสเลยมืออาชีพในเรื่องของการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนต่างๆนะฮะเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจในการวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยอัปเดตทันสมัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานอย.ด้วยนะเขาได้มาตรฐานอย.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับโทรหาเชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะเรื่องของการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงนะสัตว์รบกวนต่างๆนะครับโทร076263404 076263404ครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวใน X กันนะกับฮิตติดเทรนด์ on X นะครับส่งท้ายกับหนึ่งแทร็กจากนนทนนท์ครับคำนั้นและอีกหนึ่งเพลงจาก Filler Flow นะครับรักที่พอดีฮะ

0: ุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: We will be back
2: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
7: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
8: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
9: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
10: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
11: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
7: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
9: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
13: กุ้งเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
14: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติ อภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: the sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: วายร้ายจากโยบอยทีเจนะครับฟีเจอริ่งกับ SD Titanium แล้วก็ก่อนหน้านั้นกี่ฤดูจากเอิร์ธพัทรวีครับมีข้อความส่งมาขอพิงของนนทนนด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะสำหรับการอัปเดตข่าวครับช่วงกลางๆชั่วโมงครับ
1: Morning Delight

เป็นเพลงที่ขอมาทางไลน์905 FM นะพิงจากนนทนนนะครับแล้วก็วนวายครับไมราบครับแล้วก็ฟีเจอริ่งกับเซ็กซ์กีนะแล้วก็ถ้าเขาไม่ดีจากพรามไทม์นั่นเองนะครับช่วงนี้อยู่กับนภัสชาคลินิกกันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันนะนภัสชาคลินิกครับนวัตกรรมเขาเยอะมากเลยนะครับสามารถดูแลให้แบบเคส by เคสปัญหาของแต่ละคนเนี่ยอาจจะใช้เครื่องมือที่ไม่เหมือนกันนะครับก็มีทีมแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษานะดูแลนะฮะแล้วก็วินิจฉัยให้ว่าควรจะดูแลรักษาแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างใครที่อยากจะผิวแน่นแต่กลัวเข็มนะครับเขามีโปรแกรมเรททัชโปรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนถามถึงกันเยอะมากแล้วก็ต้องไปถึงกรุงเทพเลยไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแล้วนะครับที่นภัสชาคลินิกเนี่ยจัดมาให้กับเรททัชโปรครับเทคโนโลยีเลเซอร์ใหม่ล่าสุดที่ใช้พลังงานแสงความยาวคลื่นเฉพาะ675นาโนเมตรนะครับที่เจาะลึกถึงคอลลาเจนชั้นในซ่อมแซมผิวจากภายในนะครับโดยไม่ทำลายผิวชั้นบนลดริ้วรอยผิวหย่อนผิวหมองให้กลับมาตึงกระชับดูสุขภาพดีได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนชั้นลึกริ้วรอยจางลงหน้าดูเฟิร์มแบบไม่ต้องฟิลเตอร์จุดด่างดำรอยสิวต่างๆจางลงนะครับผิวแน่นแบบไม่ต้องพักฟื้นเลยแล้วก็ปลอดภัยกับทุกสภาพผิวด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่เจ็บหลังทำเสร็จสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากฉีดหรืออยากจะพักหน้าจากการฉีดนะครับผลลัพธ์จะคล้ายๆพิโกเลเซอร์แต่ว่าจะมากกว่าด้วยการกระตุ้นคอลลาเจนครับไปที่นภัสชาคลินิกได้เลยนะปรึกษาคุณหมอได้ทักแชทนัดคิวก่อนได้เลยนะครับ ID line @naphasha_clinic นะครับนะ line ID นะ @naphasha NAPATCHAR ครับขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC ครับก็นัดคุณหมอกันได้นะพัชชาคลินิกอยู่ถนนแม่หลวนนั่นเองนะครับคลินิกใหม่ให้บริการแล้วอยู่ใกล้ๆคลินิกเก่าเลยนะครับ

0: หนึ่งแทร็กจากจัสตินบีเบอร์นะครับกับนิดิดแล้วก็ก่อนนั้นขึ้นใจจากเมอร์ครับนะแล้วก็นาหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาขอเพลงอะไรนะเดี๋ยวนะห้องสี่มุมซ้ายนะครับของปามมี่เดี๋ยวเปิดให้หลังช่วง Hit the Train on X นะฮะ
1: Hit the Train on XHit the trend on X
0: Hit the trend on X นะครับก็หนีไม่พ้นนะแฮชแท็กกกต.ก็มานะครับสำหรับแฮชแท็กนี้นะเรามาติดตามเรื่องนี้กันดีกว่าอ่ะจริงๆก่อนที่จะเข้าแฮชแท็กกกต.นะเรื่องของโควิดเนี่ยได้ข่าวว่ามีออกมาเตือนนะกรมควบคุมโรคนะครับได้ออกมาเตือนว่าโควิด-19 เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นยอดติดเชื้อเนี่ยนะครับพุ่งสัปดาห์ละ 15,000 รายเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้ว26รายก็อย่ามองข้ามนะอันนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Hashtag กกต.นะครับการเมืองเนี่ยมาแน่นอนสิทธิโชคเปิดหมดเปลือกเป็นหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยให้ส่งฟ้องกกบหสสภูมิใจไทยคดีหัวสวนะครับเปิดประวัติกกต.ทั้ง7คนตามมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อย5-2ครับคดีหัวสวพบ4คนในเสียงข้างมากณรงค์กลั่นวารินทร์อนันต์ณรงค์รักร้อยจิรุธได้รับการแต่งตั้งจากสวชุดปัจจุบันปี67ว่าอย่างนั้นนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่นายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการกกต.ออกมาเปิดเผยมติว่าเป็น1ใน2เสียงข้างน้อยที่ให้ส่งฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยจากคดีหัวสวเรื่องนี้เนี่ยทำให้โซเชียลเนี่ยมีการขุดประวัติของกกต.สิทธิโชคพบหลายเพจดังในจังหวัดตรังรวมถึงกลุ่มข่าวต่างๆของจังหวัดตรังเนี่ยมีการโพสต์ข้อความชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.สิทธิโชคในฐานะที่บ้านเกิดเป็นคนห้วยยอดจังหวัดตรังโดยหลายคอมเมนต์นะครับมีการยกย่องให้เป็นคนดีสีตรังสอดคล้องกับคำขวัญเดิมของจังหวัดตรังเลยนะครับนั่นก็คือชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีนั่นเองนะครับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของกกต.อะไรยังไงเปิดประวัติสิทธิโชคนะเปิดประวัติไปแล้วนะฮะมีเรื่องฝุ่น PM ด้วยนะฮะหมอกควันจากไฟป่าอินโดมาถึงไทยแล้วนะครับหาดใหญ่สงขลาเนี่ยจมฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกิน71ไมโครกรัมกระทบสุขภาพชาวบ้านแสบตาแสบจมูกก็แสดงความเป็นห่วงไปที่คนหาดใหญ่สงขลาด้วยนะครับ
1: Hit the train on X Hit the train on X

ยินดีเสมอจาก First อนุวัฒน์นะครับ featuring กับ C9 ด้วยแล้วก็ก่อนนั้นพบรักจากอิงวรันทรและ Fellow ห้องสี่มุมซ้ายจากปามี่นะฮะขอมาทางไลน์905 FM อย่าลืมนะวันศุกร์นี้นะครับใครอยากกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกกับ Mr. International 2026นะเป็นทีมนะ Mr. International 2026เป็นผู้เข้าประกวดนะมากันเยอะเลยนะครับไปเจอกันได้เลยนะครับ18นะศุกร์ที่18กันยายนนี้ครับกับงาน MI Night Run 2026ใครมีบัตรแล้วเตรียมไปกระทบไหล่ Mr. International 2026กันได้เลยแบบใกล้ชิดเลยนะครับเขามี

ั้งวิ่งแบบฟันรัน 4.5 กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีบัตร VIP ด้วยบัตร VIP เนี่ยเดี๋ยวใครที่มีแล้วนะก็จะได้ทั้งเสื้อที่ระลึกอาหารว่างของที่ระลึกพิเศษโซนรายงานตัวพิเศษแบบ Fast Track นะครับแล้วก็มีคะแนนโหวตที่จะโหวตให้กับผู้เข้าประกวด Mr. International ด้วยนะครับแล้วก็ได้เข้างาน Mr. International รอบสวิมสูทคอมเพทิชันด้วยแล้วก็บัตรเข้า After Party ด้วยนะเจอกันนะ18กันยายนนี้ที่สะพานหินนะครับ MI Night Run 2026ช่วงเย็นๆนะไปเตรียมตัวกันได้เลยจุดสตาร์ทจุดปล่อยตัวเขาอยู่ที่สนามบาสเกตบอลสะพานหินนั่นเองส่วนเส้นชัยนะครับก็จะอยู่ตรงเข้าไปบริเวณวงเวียนสะพานหินนะครับหมดเวลาของ Morning Delight แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. วันนี้ปันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: will be back.
1: We will be back.
2: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
3: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
4: เราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว
3: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
8: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
9: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
10: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
11: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียฟีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
10: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
12: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลเทอร์พีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตร้าพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ยนต์ที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลๆยีบอีบูกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1สิงหาคมนี
2: ้หมอเชนมาแชร
3: ์ทำไมหมอเชนถึงไม่ยอมขายทุกเคสหลายคนนะครับคิดว่าเดินเข้าคลินิกหมอเชนขอทำนู่นทำนี่หมอก็น่าจะทำให้แต่ความจริงแล้วนะครับคนไข้ที่ผมปฏิเสธมีมากกว่าที่หลายคนคิดไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้นะครับแต่เพราะสิ่งที่คนไข้เลือกทำไม่จำเป็นครับบางคนควรเริ่มจากการดูแลผิวมากกว่าฉีดฟิลเลอร์บางคนควรยกกระชับมากกว่าการเติมเต็มบางคนยังไม่ควรทำอะไรเลยเพราะการรักษาที่ดีนะครับไม่ใช่การทำให้เยอะที่สุดแต่คือการทำสิ่งที่เหมาะสมและเท่าที่จำเป็นครับ
2: หมอเชนมาแชร์
4: ต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
6: สวัสดีค่ะBeautiful Switzerland วันนี้นะคะเรามาสัมผัสกับเทศกาลทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างเป็นการเฉลิมฉลองที่มีชีวิตชีวาสร้างสรรค์จิตวิญญาณของชุมชนของประเทศนั่นก็คืองาน Carnival Fastnacht เป็นธรรมเนียมของชาวคริสต์ที่มีการเฉลิมฉลองก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาการอดอาหารต้อนรับเทศกาลฮิสเตอร์ซึ่งมีระยะ40วันในช่วงเวลานี้จะทานอาหารได้เพียง1มื้อแต่ในวันอาทิตย์จะทานได้ตามปกติการจัดงานจะมีในเดือนมกราไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเมืองที่มีการจัดเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็คือเมืองบาเซลเทศกาลนี้จะมีผู้คนสวมหน้ากากแบบคาร์นิวัลอยู่บนถนนใจกลางเมืองเป็นเทศกาลที่ดังมีสีสันสดใสมีดนตรีเร้าใจและอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ของชาวสวิสที่เรียกว่าเซ็กเซ่ลาวเทนใช้การเสี่ยงทายจัดขึ้นในวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนทุกปีซึ่งตรงกับฤดูร้อนของสวิตเซอร์แลนด์ผู้ร่วมงานจะสวมเสื้อผ้าโบราณของแต่ละภาคประกอบด้วยขบวนม้าและดนตรีที่คนสวิตเรียกกันว่าเซ็กเซ่ราวเทนหมายถึงการตีระฆังบอกเวลาตอน6โมงจุดเด่นของเทศกาลนี้ก็คือมีการเผาเบิร์กซึ่งเป็นหุ่นเพื่อใช้การเสี่ยงทายว่าการระเบิดและเผาไหม้ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นการทำนายว่าฤดูร้อนในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea กับ Beautiful Switzerland ค่ะ
4: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเราแล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: We will be back.
2: We will be back.
3: แทนคำขอบคุณจากใจณภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: ณภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณภัชชา _ คลินิก
5: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
8: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
3: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
10: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
12: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
13: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69A
14: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
15: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
14: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร081-495-4535
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
17: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: Light 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905

ัสตินบีเบอร์ครับนี่คือ Bad Honey เพลงนี้เหมือนจะเป็นการผสมผสานโอ้โหข้ามยุคนะครับแล้วก็เป็นการแบบเหมือนย้อนไปหาเรดโทนนิดนึงมีกลิ่นอายของความเป็นไมเคิลแจ็กสันอะไรประมาณแบบนั้นผสมผสานในยุค80เข้ากับ90อะไรประมาณแบบนั้นนะครับจัสตินบีเบอร์กับแบดฮันนี่นะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับหวยออกครับวันนี้ครับ16กันยายนใครที่เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ขอให้โชคดีนะครับยังอยู่กับพี่เชษเหมือนเดิมครับดีไลท์905 FM วันนี้อากาศค่อนข้างจะพอดีไม่ร้อนมากนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงปลายฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเป็นภาคอื่นนะครับภาคอื่นปลายฝนจะเป็นต้นหนาวนะครับแต่ของเราเนี่ยปลายฝนก็จะเป็นต้นร้อนปลายร้อนก็จะเป็นต้นฝนมีอยู่2ฤดูกาลก็เป็นที่ทราบกันดีว่าภูเก็ตของเราเนี่ยหน้าหนาวแทบจะไม่เคยได้สัมผัสนานๆทีจะมีแบบว่าดึกๆหน่อยนะครับอากาศเย็นลงแล้วก็สัมผัสได้ประมาณความเย็นของอากาศก็คงอยู่ประมาณที่แอร์อุณหภูมิที่25องศาเซลเซียสอยู่แค่นั่นแหละประมาณนั้นไม่มีมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิแล้วก็เป็นฤดูกาลที่เราคุ้นเคยกันดี1ปีมี2ฤดูกาลนะครับอ่ะอยู่กับพี่เชษฐ์เรื่อยไปจนถึงบ่าย 3:00 นครับ

0: Life FM
1: คุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาบอกชาวไทยทั้งประเทศนะครับคือกรณีที่เวลาประเทศของเราเวลาสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมบ้างส่วนใหญ่จะเป็นน้ำท่วมนะครับแล้วประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนกันท่วนหน้าอย่างล่าสุดอย่างที่หาดใหญ่นี่นะครับทราบมาว่าเงินชดเชยนี่ยังได้กันไม่ครบเลยอะไรประมาณแบบนั้นนะจนล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่สังคมมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดผมก็เพิ่งทราบว่าเขามีการมีมติเรื่องนี้นะครับคือมีการประชุมครม.มีมติอนุมัติเรียบร้อยนะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติระบบนี้จะดูแลประชาชนครอบคลุมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนครับในเบื้องต้นครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศไทยนะครับตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการตั้งรับจ่ายเงินเยียวยาหลังเกิดเหตุซึ่งมันช้ามากช้าจริงๆนะครับคนเดือดร้อนเขาโอ้โหเดือดร้อนไปหมดแล้วแต่ว่าเงินยังมาไม่ถึงเยียวยาไม่ทันจริงๆก็เลยทำให้ไปสู่การวางแผนแล้วก็การถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซะเลยมันจะได้จบนะครับคือผ่านระบบประกันภัยไปซะเลยโดยจะเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยในด้านที่อยู่อาศัยจะดูแลครอบคลุมในเบื้องต้น30ล้านหลังคาเรือนครับตามฐานข้อมูลกรมการปกครองณวันที่10กันยายนโดยจะมีการคุ้มครองคือคุ้มครองทั้งหมด3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหววงเงินชดเชยสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัย1ครั้งนะครับก็หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้นนะฮะกรณีอุทกภัยเนี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มสูงสุดอีก 90,000 บาทต่อครั้งคือไม่เกินแสนกรณีวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทก่อนแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก 95,000 บาทก็คือไม่เกิน 100,000 บาทนั่นแหละส่วนการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเขาบอกเขาจะจ่ายให้ 2 ล้านบาทต่อคนที่เสียชีวิตโอ้โหนี่คือตัวเลขที่ถือว่าโอเคละถ้าได้อย่างนี้จริงๆประชาชนก็พอจะยิ้มออกบ้างแหละคุณฟังเพราะที่ผ่านมามันไม่ใช่แบบนี้นะครับเขาจะเริ่มให้ความคุ้มครองนะครับ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรกรอบวงเงินตามวัตถุประสงค์ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.เนี่ยจะร่วมกับสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและพร้อมจ่ายสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำหน้าที่รับและเบิกจ่ายงบประมาณไปยังสู่ผู้ประกันภัยตามหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้น1ตุลาคมนี้เริ่มคุ้มครองทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยถ้าเจอเหตุทั้ง3เหตุอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวจะได้รับการเยียวยาผ่านบริษัทประกันภัยทันทีโดยไม่รอช้าเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดก็นับว่าเป็นข่าวดีของคนไทยนะครับ

0: จ้าชายกับสาวน้อยทั้ง7เจ้าชายคือ YG Entertainment ครับต้นสังกัดของสาวน้อยทั้ง7ในนาม Baby Monster เจ้าชายสามารถปั้นสาวน้อยทั้ง7ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกได้สำเร็จเพียงแค่อัลบั้มแรกก้าวแรกก็สำเร็จซะแล้วเป็นสาวน้อยทั้ง7ที่กำลังน่ารักน่าชังนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างเวิร์ทัวร์ไปทั่วโลกนะครับสำหรับ Baby Monster นี่คือเพลง Moon ที่คุณฟังขอมานะครับทางไลน์ครับเราติดต่อกันได้ทางเดียวคือทางไลน์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะขอเพลงพูดคุยติดต่อเราก็ไลน์ก็แอดเข้าไปง่ายมากครับแอด905FM แอด 905FM แค่นั้นแหละคุณก็เป็นเพื่อนเราได้คุยกับเราได้นะครับทุกช่วงเวลาดีไลท์905 FM ตอนนี้ยังอยู่กับพี่เชษฐ์นะครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราตอนนี้เพิ่มความสนุกสนานแบบไม่ต่อเนื่องในการดูกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆครับไปดูกันครับ
1: ดีไลท์905 FM Music by the Sea
0: คุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราหลังจากที่สำเร็จเป็นประวัติศาสตร์นะครับคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกโอ้โหแต่ว่าเส้นทางมันก็ยากนะครับคุณฟังมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเส้นทางยังมีอีกโอ้หลายด่านครับไม่ใช่ว่าได้ตั๋วปุ๊บแล้วจะได้ไปแข่งโอลิมปิกเลยโอลิมปิกเขาคัดประมาณสักกี่ทีมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ12 13 14ทีมประมาณนี้แหละเราต้องอยู่ในช่วงการได้ตั๋วเข้าไปคัดเลือกเพียงเท่านั้นครับต้องผ่านรอบคัดเลือกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปต้องทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องล่าสุดทีมชาติไทยของเราวันนี้ครับกำลังเตรียมจะแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ครับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันนี้ปีนี้ครับจัดที่ประเทศญี่ปุ่นครับโอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโดยวันนี้ครับทีมชาติไทยของเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยอยู่ในกลุ่ม C นะครับมีไทยมีไต้หวันมีคีร์กีสถานแล้วก็มองโกเลียดูแล้วเป็นงานค่อนข้างจะเบานะครับผมว่าเราน่าจะผ่านไปได้แบบสบายๆสำหรับตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอเชียนเกมในปีนี้นะครับอยู่ระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนวันที่16วันนี้เริ่มต้นแข่งกันแทบทุกวันแล้วครับวันนี้ฮะดูนะฮะเชียร์ทีมชาติไทยครับแข่งกับมองโกเลียนะครับบ่าย2โมงครับบ่าย2โมงตรงนะครับก็ดูได้ครับทางช่องPPTV ช่อง36ถ่ายทอดให้ดูฟรีทาง PPTV เราแข่งกับมองโกเลียนะครับคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากเราคือแชมป์เอเชียค่อนข้างจะเหนือกว่าเยอะนะครับ16ถึง22กันยายนคือโปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วพอถึงวันที่22เราก็จะไปเชียร์น้องเนเน่กับไฟนอลรอบสุดท้ายของอเมริกาก็ท็อตแทเลนต์กันต่อโอ้โหเชียร์ทั้งกีฬาเชียร์ทั้งบันเทิงสนุกสนานกันจริงๆครับช่วงนี้คุณผู้ฟังฮะเล่นสักครู่หนึ่งครับมาสรุปหน่อยชาร์ตเพลง UK ชาร์ตแล้วก็บิลบอร์ดชาร์ตมาเล่น2เพลงที่เป็นอันดับ1ของทั้ง2ชาร์ตครับในช่วง Delight Recommend

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Delight Recommended
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับก็เมื่อวันจันทร์และวันอังคารก็ได้รายงานไปแล้วนะครับนะฮะอันดับหนึ่งของ UK Chart แล้วก็ Billboard Chart หลายคนที่

0: ตามตลอดก็คงจะทราบนะครับผมมาสรุปครับวันพุธก็มาสรุปเปิด2เพลงที่อยู่ในอันดับหนึ่งของทั้ง2ฝากฝั่งให้ฟังนะครับและแน่นอนครับคันที่ยังครองโลกแห่งเสียงเพลงณตอนนี้นะครับเอลล่าแลงลี่ครับครองความเป็นหนึ่งบนชาร์ตเพลงบ้านตัวเองบิลบอร์ดชาร์ตถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณ21ถึง22สัปดาห์ที่เพลงนี้นะครับคูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่เจ้าแม่คันทรีตัวจริงเสียงจริงในปีนี้โดดเด่นสุดๆนะครับและเพลงคันทรีในแนวคันทรีกลับมาโดดเด่นได้ตั้งประมาณสัก 2-3 ปีแล้วนะอยู่ๆเพลงแนวนี้ซึ่งเป็นเพลงที่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเชยจังเลยอะไรประมาณแบบมันก็คือเพลงลูกทุ่งของอเมริกานะครับซึ่งนี่คือจุดกำเนิดของดนตรีที่เรียกว่าแนวคันทรีหลายคนติดตามคงทราบดีผมเปิดแทบทุกสัปดาห์ครับครูซินเท็กซัสอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดชาร์ตและเดี๋ยวมาต่อด้วยอันดับหนึ่งของUK ชาร์ตฟังอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดชาร์ตไปก่อนย้ำถึงความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของเพลงนี้ครับครูซินเท็กซัสเอลล่าแลงลี
1: ่ไลค์ recommended

0: Delight Recommended
1: 21ถึง22สัปดาห์ที่เพลงนี้นะครับครองอันดับ1ของ Billboard Chart ในบ้านตัวเองครับ Cousin Texas จาก Ella Langley แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีเพลงหนึ่งที่เจ๋งมากครับเป็นคันทรีกลิ่นของยุโรปนั่นคือ Rain Me In ที่ Sam Fender กับ Olivier Dean ทำงานร่วมกัน2ศิลปินชาวอังกฤษโอ้ครองอันดับ1มาแบบ20เท่าไหร่ประมาณแถวๆนี้23ถ้าจำไม่ผิด23ถึง24สัปดาห์ที่ครองอันดับ1ยูๆครับก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับศิลปินในบ้านตัวเองนั่นคือเซียน่าสไปโรนะครับเซียน่าสไปโรอยู่ๆก็มีเพลงฮิตของเธอขึ้นมาครับถือว่าเป็นศิลปินที่เกือบๆจะกลายเป็นศิลปินที่คนทั้งโลกคุ้นเคยแล้วเพราะเธอเริ่มทำงานประมาณสัก 4-5 ปีได้ตอนนี้ก็ขึ้นหิ้งทันทีเมื่อเพลงนี้ขึ้นสู่อันดับ1ของ UK Chart นั่นคือ Sienna Spiral กับเพลงที่ว่า Guest Expectation โอ้โหเจ๋งมากนะเพลงเนี้ยสามารถขึ้นมาแทนที่เพลง Rain Me Inที่ครองอันดับ1มาอย่างยาวนานถึง20กว่าสัปดาห์แล้วอยู่ๆเพลงนี้มาขึ้นอันดับ1 Great Expectation จาก Sienna Spiral ทิ้งท้ายในเบรกนี้แล้วเบรกหน้ากลับมาเบรกที่2กับพิเชษฐ์ Delight 905 FM นะครับ
0: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
11: รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Life Thailand
14: สวัสดีค่ะ D-Life Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดนครพนมโดยจะพาทุกท่านมายังดินแดนศรัทธาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อเรียนรู้และสัมผัสกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตระการตานั่นคือประเพณีลากปราสาทพึ่งค่ะประเพณีลากปราสาทเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนมและบริเวณใกล้เคียงเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อในศาสนาพุทธและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษค่ะสำหรับการลากปราสาทค่ะหมายถึงการทำปราสาทหรือหอสูงที่ประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนา ลักษณะของปราสาททำจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ใบตองหญ้าแฝกหรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมีการตกแต่งด้วยกระดาษสีดอกไม้และเครื่องประดับตามความเชื่อบางครั้งอาจมีการนำอัฐบริขารพระพุทธรูปหรือข้าวของสำหรับทำบุญวางไว้ในปราสาทอีกด้วยโดยขั้นตอนจะเริ่มจากการเตรียมปราสาทชาวบ้านจะช่วยกันสร้างปราสาทโดยมีผู้สูงอายุหรือผู้นำในชุมชนคอยแนะนำค่ะต่อมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีการทำบุญถวายสังฆทานและพระสงฆ์จะสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและจะเป็นการแห่ปราสาทผ่านหมู่บ้านไปยังวัดมีการฟ้อนรำดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนหรือพิณร่วมในขบวนด้วยและการถวายปราสาทเมื่อถึงวัดค่ะชาวบ้านก็จะร่วมกันถวายปราสาทแด่พระสงฆ์แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั่นเองค่ะโดยมักจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ตรงกับเทศกาลออกพรรษาประเพณีลากปราสาทจะสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมและความเชื่อในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงความตั้งใจในการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามเอาไว้เพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นหลังต่อไปค่ะสำหรับดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในสังคมเกษตรกรรมจะเป็นที่ไหนน่าสนใจยังไงรอติดตามในครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
12: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
15: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
16: 905 FM

0: 905 FM
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2คุณผู้ฟังครับวันพุธที่16กันยายนนะฮะยังอยู่กับพี่เชษครับก่อนอื่นก่อนได้ครับเบรกนี้มีออโต้คลิกอยู่กับเรานะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ขับรถยนต์อยู่วันนี้ครับต้องทำความรู้จักออโต้คลิกเอาไว้นะครับเพราะอะไรครับเพราะสมมุติถ้าเกิดว่าในช่วงวันหยุดยาวๆอย่างเช่นปีใหม่สงกรานต์หรือแม้กระทั่งในสัปดาห์หนึ่งวันอาทิตย์ที่ส่วนใหญ่เขาหยุดกันเนี่ยออโต้คลิกไม่มีวันหยุดครับจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคนที่ขับรถยนต์เพราะถ้าเกิดว่าขับไปเกิดอะไรก็ตามแต่กับรถยนต์ของคุณนะครับออโต้คลิกพร้อมจะไปดูและก็แก้ไขรถยนต์ของคุณในทุกกรณีนี่ครับคือสิ่งที่พิเศษสุดแล้วนะครับไม่มีสถานบริการดูแลรถยนต์บริษัทไหนแห่งใดก็ตามแต่ที่เป็นแบบนี้ครับนี่คือที่แรกที่ผมเพิ่งจะเห็นแบบโอ้โหเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดจริงๆแล้วก็ใครที่ต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ก็ต้องที่นี่นะครับยืนหนึ่งเรื่องการเปลี่ยนยางรถยนต์โดยซื้อ3เส้นแถม1เส้นมีหลายรูปแบบให้เลือกและหลายแบรนด์ให้เลือกนะฮะเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งถ้าคุณขับรถยนต์คุณต้องทำความรู้จักไว้กับออโต้คลิกเอาไว้ประโยชน์สูงสุดสำหรับคนขับรถยนต์ทั้งเกาะภูเก็ตจริงๆครับสาขาแรกที่เปิดตัวมาก่อนนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วครับอยู่ในปั๊มคาวเทคใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่แล้วก็สาขาที่2ที่เปิดตัวตามมาคือหน้าโรงเรียนตรีภูเก็ตแล้วก็สาขาที่เปิดเป็นสาขาที่3ในจังหวัดภูเก็ตคืออยู่ตรงทางขึ้นเขาป่าตอง3สาขานี้น่าจะเพียงพอต่อการบริการแล้วก็ดูแลรถยนต์ทุกคันทั้งเกาะภูเก็ตได้นะครับโดยออโต้คลิกมีคุณผู้ฟังที่น่าจะเป็นแฟนประจำรายการของเราที่เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกับเรา Delight 905 FM ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งทาง LINE ครับพูดคุยติดต่อกับเราทางไลน์ขอเพลงมาครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่เข้ามาทางไลน์ของเรานะครับก็แอดเข้าไปที่905 FM คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องขอเพลงก็ได้พูดคุยกับเราก็ได้ขอเพลงนี้มาครับบีพิรพัฒน์กับเพลงพูดตรงๆจัดให้ครับ

0: Cool Delight 905 FM All around
1: 905 All around
2: คุณผู้ฟังครับเรื่องการท่องเที่ยวและก็สืบเนื่องมาจากลิซ่าของเราที่เป็นพรีเซนเตอร์หรือเรียกเต็มๆว่า Amazing Thailand Ambassador นะครับคือหลังจากที่ลิซ่าได้เซ็นสัญญากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยโชว์ความสำเร็จแคมเปญที่มีชื่อว่า Feel All The Feelings นะครับโดยลิซ่าเป็น Amazing Thailand Ambassador สร้างปรากฏการณ์ครับผ่านการรับรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั่วโลกโดยมีคนเข้าชมจากทั่วโลกกว่า448ล้านครั้งร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็มุมมองของประเทศไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกจนเกิดเป็นกระแสที่เป็นไวรัลการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางนะครับและอีกไม่นานจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นโค้งสุดท้ายของการที่ทำตัวเลขนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดล่าสุดเมื่อวานนี้ผมรายงานไปประมาณ 21.7 ล้านคนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยปีนี้นะครับและแน่นอนครับแคมเปญต่างๆผ่าน Feel All The Feeling ที่ลิซ่าเป็น Amazing Thailand Ambassador ก็คงจะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะฮะยิ่งมีเพลงใหม่ล่าสุดนะครับที่เปิดตัวในอัลบั้มล่าสุดของลิซ่าที่มีเพลงสวัสดีค่ะที่ถ่ายทอดเมืองต่างๆในกรุงเทพมหานครให้ชาวโลกได้เห็นกันผมว่าน่าจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากมายดูจากยอดของการจองของนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วงท้ายปีนี้อานิสงส์นะครับของการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการทำงานของลิซ่าเธอมีหัวจิตหัวใจของความเป็นคนไทยเกิน 100% จริงๆครับเลยเป็นผลดีให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ที่ได้ลิซ่ามาทำหน้าที่นี้พร้อมกับเพลงสวัสดีค่ะไปกันใหญ่เลยครับคราวนี้คุณผู้ฟัง
0: 905 All Around
1: 905 All Around

0: Like 905FM Music by The Sea
1: คุณฟังครับเดี๋ยวส่งท้ายในเบรกนี้ก่อนนะครับขอบคุณร้าน I Am Premium ในช่วงกินเจที่ใกล้เข้ามานะครับเสื้อกินเจที่นี่เริ่มต้นครับคุณฟังราคาเริ่มต้น75บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอฮะเริ่มต้น75บาทยังไม่พอเลือกเนื้อผ้านะครับชอบเนื้อผ้าแบบไหนว่ากันนะครับแถมยังสกรีนสีฟรีสีแรกนะครับพร้อมออกแบบให้ฟรีไม่มีค่าออกแบบโอ้ปีนี้จัดเต็มจริงครับตั้งแต่10กันยาถึง10ตุลาคมนี้เท่านั้นที่ร้าน AM Premium ในการจัดเต็มเรื่องเสื้อกินเจนะครับถูกดีพร้อมเสิร์ฟส่งตรงถึงลูกค้าทุกท่านแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกเพียบเลยครับอย่างเช่นเสื้อกุยแห่งลายเทพเจ้านะครับ200บาทเท่านั้นครับเป็นลวดลายเทพเจ้าที่มีบริการไซส์ใหญ่ถึง 4XL จุใจครับคนพัดไซส์นะครับไซส์ใหญ่ขนาดไหนจัดเลยครับจัดเต็มในช่วงกินเจปีนี้พร้อมแบบให้เลือกถึงมากกว่า40แบบลายเทพเจ้าต่างๆอีกมากมายเสื้อกุยแห่งปีนี้มีความพิเศษตรงที่ลายขนาดยักษ์ที่เรียกว่า OVP คือพิมพ์เต็มทั้งตัวคุณฟังด้วยลาย OVP นะครับซึ่งจำนวนมีจำนวนจำกัดรีบจองนะครับเข้าไปคุยที่ร้าน AM Premium นะครับในช่วงกินเจอยู่ตรงข้ามตลาดเกษตรตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทารานะครับโทรสอบถามก่อนได้ที่จะไปครับ0629741979พร้อมกับโปรโมชั่นที่มีให้เลือกมากมายกับเสื้อกินเจที่บอกไว้เลยว่าใช้เงินไม่เยอะคุณก็สามารถสั่งเสื้อโดยไม่มีขั้นต่ำสั่งเท่าไหร่ก็ได้ครับมีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะจริงๆเริ่มต้น75บาทบางตัวครับอย่างผ้ากันเปื้อนก็มีเริ่มต้น59บาทครับหมวก45บาทอะไรแบบเนี้ยแต่เสื้อนี่เริ่มต้นที่75บาทเป็นเสื้อยืดขาวนะครับส่วนคุณจะสกรีนยังไงไปคุยมีไม่มีค่าออกแบบไม่มีค่าสกรีนสำหรับช่วงวันนี้จนถึงนะครับ10ตุลาคมหมดเขตนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อครับเบรกหน้ามีข่าวดีสำหรับบริงหรือว่าสาวกของ Blackpink 4สาวที่ฮอตทะลุโลกเป็นข่าวที่ถ้าเป็นบริงต้องแฮปปี้แน่นอนเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาครับ

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
6: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
8: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
9: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9E
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delike Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delike Thailand
7: สวัสดีค่ะ Delike Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมนะคะเรายังอยู่กันที่ประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดซึ่งวันนี้ค่ะมะนาวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดกันต่อเพราะประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิดเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าตามความเชื่อที่ว่าการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลเสริมบารมีและปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญนั่นเองค่ะวันนี้ต่อกันที่ปีมะโรงค่ะได้แก่พระธาตุพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือประดิษฐานพระพุทธสิหิงเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะปีมะเสงพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่มีความเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะปีมะเมียพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นคือเป็นเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์คล้ายชเวดากองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะปีมะแมได้แก่พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ปีวอกพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมจุดเด่นคือเป็นพระธาตุสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีระกาพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองลำพูนปีจอค่ะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีจังหวัดจันทบุรีเป็นพระธาตุที่กล่าวถึงในคัมภีร์พระไตรปิฎกค่ะส่งท้ายกันที่ปีกุลค่ะได้แก่พระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุเก่าแก่แห่งเมืองล้านนานั่นเองค่ะสำหรับการเตรียมตัวนะคะชาวบ้านก็จะมีการจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนและของถวายเช่นผลไม้หรือข้าวตอกดอกไม้จุดธูปเทียนและกราบสักการะเวียนเทียนรอบพระธาตุตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้มีความสุขความเจริญรวมถึงมีการถวายสังฆทานบริจาคทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษช่วงเวลาที่นิยมเดินทางไปไหว้นะคะได้แก่ช่วงวันปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงประเพณีสงกรานต์นั่นเองค่ะสำหรับการไหว้พระธาตุนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในสังคมไทยด้วยค่ะดีและชาแนลคราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีใส่บาตรเพลงพุทธจะมีความน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Light 905 FM
1: คุณฟังครับเบรกนี้ครับแน่นอนนะฮะคนที่ขับรถนะครับเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้อาจจะติดขัดในเรื่องของเงินแล้วขับรถเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีประกันรถยนต์ใช่ไหมครับนี่เลยครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟใช้คำนี้เลยครับเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยครับแถมยังผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจทุกเส้นทางทุกบนท้องถนนนะครับนี่คือโปรโมชั่นสุดสุดจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่ถึงพันครับหลักร้อยแล้วคุ้มครองแบบครอบคลุมทั้งหมดด้วยจะรถชนรถเสียยางแบนก็อุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลอย่างกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟตรงไปพูดคุยสอบถามถึงรายละเอียดนะครับรับรองว่าคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหมีโปรโมชั่นแบบนี้ด้วยดูแลแบบนี้ด้วยด้วยหลักร้อยในการทำประกันกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์สาขาภูเก็ตอยู่ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่076-361-400กด1ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับมาติดตามเรื่องราวของวง Blackpink ที่ผมได้พูดถึงเอาไว้น่าสนใจมากๆครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณฟังครับผมเกินเอาไว้แล้วครับเรื่องราวของ Blackpink คืออย่างนี้ครับผมก็พูดมาตลอดแล้วก็พยายามติดตามข่าวของ Blackpink ว่าจะปิดตำนานจริงไหมดูท่าทีเหมือนว่าจะปิดตำนาน Blackpink นะครับและด้วยสัญญากับYG Entertainment เนี่ยคืออย่างเงี้ยสัญญาของ YG Entertainment กับสี่สาวเนี่ยสมมติถ้าเกิดพวกเธอไม่ทำกับ YG เนี่ยพวกเธอไม่สามารถใช้ชื่อ Blackpink ได้นะครับมันเป็นสัญญาชื่อที่อยู่กับต้นสังกัดเดิมอย่าง YG Entertainment แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีระยะเวลาเหมือนกับว่าเฮ้ยชื่อนี้อายุสมมติอ่ะสัก10ปีชื่อนี้นะครับหมดสัญญาในอายุของชื่อมันก็อาจจะทำให้เมื่ออายุของชื่อ Blackpink เนี่ยมันสามารถไปทำต่อได้โดยที่ย้ายไปสังกัดใหม่อะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะมี ข้อตกลงไอ้ข้อตรงเนี้ยหรือว่าพวกเธอจะเปลี่ยนชื่อเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะล่าสุดลิซ่าครับเป็นคนพูดออกมาแบบนี้เลยคุณผู้ฟังคือตอนแรกผมเข้าใจว่า Blackpink น่าจะปิดตำนานแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานเดี่ยวมันค่อนข้างชัดมากที่ภาพจะเป็นแบบนั้นแต่ผลปรากฏว่าลิซ่าให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับว่าถ้าฉันอายุ50ปีฉันก็ยังอยากทำ Blackpink อยู่แล้วก็บอกว่าสมาชิกทุกคนจะอยู่ด้วยกันเสมอพวกเรายังรักกันดีเสมอไม่เคยคิดจะแยกกันเลยโอ้ฟังแล้วขนลุกครับคุณผู้ฟังกับขนลุกจริงฮะคือลิซ่าเปิดเผยแผนงานในปัจจุบันว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ของ Blackpink เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยลิซ่าบอกว่าพวกเราทั้ง4คนเนี่ยคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับการพักกิจกรรมของวงสักระยะหนึ่งก่อนอันนี้เป็นการพูดที่แบบออกจากปากลิซ่าหนึ่งในสมาชิกสี่สาว Blackpink แบบชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคงพักวงครับคงไม่ได้เลิกวงโอ้โหเป็นข่าวดีสำหรับบลิงทั่วโลกจริงครับพักวงสักระยะเหมือนที่เคยทำเมื่อเกือบ2ปีก่อนและสัญญาที่ทำไว้กับ YG นะครับก็คงจะหมดลงเรียบร้อยเป็นการทำสัญญาอัลบั้มต่ออัลบั้มและก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเป็นโอกาสครบรอบของวง Blackpink ครบรอบ10ปีแต่ YG ทำงานครบรอบ10ปีของ Blackpink แบบเหมือนไม่ให้เกียรติครับเหมือนแบบทำแบบขอไปทีอ่ะยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพวกเธอทั้ง4คนคงไม่มีการเซ็นสัญญากับ YG ต้นสังกัดเดิมค่อนข้างจะแน่นอนยกเว้นว่ามันมีข้อกฎหมายเรื่องของชื่อวงนี่แหละผมว่าจะเป็นปัญหาคือชื่อวงพวกเธอพัก2ปีแล้วจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณผู้ฟังครับแต่พวกเธอยังคงจะเกาะกลุ่มแล้วก็จะจับการทำงานในรูปแบบ4คน Blackpink เหมือนเดิมแล้วพวกเธอก็พอเหนื่อยจากพักวงก็ไปทำงานเดี่ยวแต่ยังยืนยันว่าจะมี4คนนี้ครับแต่จะใช้ชื่อเดิมเป็น Blackpink หรือไม่อย่างไรน่าสนใจอย่างยิ่งครับนับจากนี้ไปครับ Blackpink จะพักวงอีกประมาณปีถึง2ปีแล้วทุกคนก็จะกลับสู่การทำงานในนาม Blackpink อีกครั้งหนึ่งจะใช้ชื่อ Blackpink เดิมกับต้นสังกัดเดิมหรือไม่แต่ผมคิดว่าคงไม่ใช้คงไม่ได้ทำงานกับ YG เหมือนเดิมดูแล้วมีปัญหาครับตอนนี้เพราะฉะนั้นบรรดาบลิงค์ทั่วโลกจะยังคงได้เห็น Blackpink ทำงานกันต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนชื่อจะเปลี่ยนไหมหรือว่าอะไรยังไงไอ้ตรงนี้ครับถูกใจบรรดาบลิงค์อย่างแน่นอนนะครับเฮกันทั้งโลกครับพอเห็นลิซ่ามาพูดแบบนี้แบล็คพิงค์ยังคงเดินหน้ากันต่อ

จัสตินบีเบอร์ครับคุณผู้ฟังครับ First Place ช่วงเวลาท้ายแล้วครับวันนี้คงต้องส่งท้ายกันแล้วล่ะ

0: Life FM
1: วันนี้ขอขอบคุณนะครับในส่วนของ Car Forecast พร้อมใช้นะครับนี่คือโปรล่าสุดครับใครที่มีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์นะครับเอามาจัดไฟแนนซ์กับเราครับโอ้โหคุณผู้ฟังฮะให้วงเงินสูงสุดถึง 140% ครับอนุมัติไวมากคือต้องละเอียดให้จบเลยไม่เกิน1ชั่วโมงจบเลยนะครับได้ไม่ได้ไปพูดคุย Car Forecast พร้อมใช้แค่มีรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ตรงไปที่นี่เลยครับ Car Forecast สาขาภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่หรือโทรไปที่นี้076-361-400กด1นะครับคือมีคำแนะนำอันนึงคือถ้าคุณจะกู้นะครับจะจัดไฟแนนซ์ที่เนี่ยควรจะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระไหวจะดีมากเพราะคุณจะสามารถรักษาเครดิตแล้วก็เวลามีปัญหาทางการเงินคุณก็จะมาสามารถไฟแนนซ์กับเราได้ตลอดตรงนี้สำคัญเอาเฉพาะที่จำเป็นและชำระไหวจะดีมากๆกับการมีเครดิตยาวๆกับ Car Forecast นะครับสักครู่หนึ่งพบกับ DJ Bogie ครับพรุ่งนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่17กันยายนเที่ยงถึงบ่าย3กับพี่เชษฐ์วันนี้ไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการด้วยสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข้าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
9: อให้ใครมาช่วยอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่ารอเวลาทุกข์เรามักมองหาคนช่วยรอโชครอปาฏิหาริย์แล้วก็ผิดหวังซ้ำๆเมื่อไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระองค์เองก็ทำได้แค่บอกทางส่วนการเดินเราต้องเดินเองไม่มีใครกินข้าวแทนให้เราอิ่มได้ฉันใดก็ไม่มีใครพ้นทุกข์แทนเราได้ฉันนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนให้เราโดดเดี่ยวแต่คือคำสอนที่ให้พลังเพราะมันแปลว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราไม่ใช่ในมือดวงหรือใครอื่นเราเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการกระทำของเราเองหยุดรอคนมากอบกู้แล้วเป็นฮีโร่ให้ชีวิตตัวเองเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ก้าวเดียวก็พอ
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่อง องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
8: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ยูยูจากสครับนะฮะ Dancing in the Frame จากจัสตินบีเบอร์แล้วก็อุสาสางจากสีโพดำด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่905รุมดีครับผมกับโบกี้วันนี้วันพุธนะครับ16กันยายนครับผมกลางเดือนกันยากันแล้วอีกไม่กี่วันก็เข้าสู่ตุลาก่อนนู่นแหละงานใหญ่ของเรากันอีกแล้วนะช่วงประเพณีกินผักกันอีกนะครับหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วนะครับผมอ่ะนะฮะมีความสุขกันนะครับกับช่วงงานประเพณีของบ้านเรากันแบบนี้นะครับงานบุญอย่างยิ่งใหญ่ครับผม905 FM ครับ LINE ID ครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: ขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับอยากทำเสื้องานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายเสื้อหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดต่างๆเหล่านี้ที่มีโลโก้ครับคุ้มครบจบที่เดียวมีบริการให้คำปรึกษาออกแบบให้คุณได้นะครับแล้วก็จะส่งได้ทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตนะครับร้านเขาอยู่ที่สี่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนี่เองนะหาไม่ยากเลยจะสั่งงานผ่านทางออนไลน์กันก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาสั่งทางออนไลน์กันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง LINE นะครับ LINE @ก็มีโลโก้เบอร์โทรศัพท์ครับ0966379000นะครับแวะมากันได้สอบถามเพิ่มเติมก็ได้กับมีโลโก้คุ้มครบจบที่เดียวเลยครับ

จบไปกับนีออนจากปาล์มมี่นะครับแล้วก็ถ้าเธอจะไปจากโดมจารุวัฒน์และแพรวคณิตกุลกันด้วยสวัสดีทักทายพี่อ้อเบนซินนะครับผมอ่ะเบรกที่2นะฮะขอบคุณก็ด้วยกับ Rushwood Clinic นะครับตอนนี้หลายคนที่สนใจในเรื่องของประกันลดน้ำหนักเราก็เห็นตามข่าวกันแล้วนะเขาเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมแล้วก็ต้องรักษาโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอย่าไปซื้อของที่ผิดกฎหมายมาใช้อาจจะอันตรายกับสุขภาพของคุณได้นะครับเพราะงั้นถ้าคุณสนใจในเรื่องของโปรแกรมเข้าโปรแกรมประกันลดน้ำหนักเนี่ยนะผมแนะนำเลยคุณมาที่ Rushwood Clinic นะครับเขามีโปรแกรมที่กำลังหลายคนให้ความสนใจกันอยู่ในตอนนี้นะครับลดน้ำหนักด้วยปากกาควบคุมความอยากอาหารครับซึ่งก็จะควบคู่กับเทคโนโลยี Venus Legacy นะครับเครื่องกระชับสัดส่วนที่ช่วยสลายไขมันพร้อมกับกระตุ้นผิวให้เรียบเนียนแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมคุณฟังครับอันนี้เหมาะมากกับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างตัวเองอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ปลอดภัยโดยมีแพทย์ดูแลนะครับที่นี่เลยกับคุณหมอเชนที่ Rushwood Clinic สอบถามเพิ่มเติมกันได้0934719888นะครับรวมไปถึงครับขอบคุณกับลาจีกันด้วยนะฮะลาจีฉลองครบรอบ10ปีลาจีภูเก็ตปีนี้เขาจัดหนักจัดเต็มครับฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องเลยถึงสิ้นปีนะครับวันพุธที่30กันยายนนี้ครับพบกับวงพัทลุงนะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีนะห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำนะครับปักหมุดไว้ได้เลยมาสนุกด้วยกันนะครับที่นี่เขาเปิดกันทุกวันแล้วฮะตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มยกเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวสินค้าหลากหลายมีทั้งโซนอาหารเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งของใหม่ของมือสองนะครับดนตรีสดทุกคืนแต่1ทุ่มถึง4ทุ่มสินค้าราคาไม่แพงครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลาจีอยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเรากันด้วยลาจีภูเก็ตครับ

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
6: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
7: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
11: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเรียนเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
7: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
12: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้นหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
13: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
14: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
15: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
16: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
6: สวัสดีค่ะดีไลฟ์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาประมวลเช็คอินกับชื่อตอนจ้องบ่อศึกแห่งเสียงกลองสถานขุนเขาล้านนาค่ะวันนี้นะคะก็แอบขยับจังหวะกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นศิลปะแห่งจังหวะที่เราใจดังก้องสถานเวียงสะท้อนถึงขุนศึกล้านนาผู้เกรียงไกรค่ะสะบัดชัยค่ะหมายถึงการปลุกเร้าให้เกิดขวัญกำลังใจกลองสะบัดชัยจึงเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะกลองชนิดนี้มีลักษณะเป็นกลองหนังขึงสองหน้าตัวกลองทำจากไม้เนื้อแข็งมีขนาดแตกต่างกันไปแต่เดิมใช้เป็นกลองศึกในการปลุกขวัญทหารก่อนออกศึกและประกาศชัยชนะหลังสงครามในปัจจุบันนิยมใช้ในงานบุญงานพิธีมงคลและการแข่งขันแสดงฝีมือค่ะการแข่งขันตีกลองสะบัดชัยไม่ใช่แค่เสียงกลองเท่านั้นแต่คือศักดิ์ศรีโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีทั้งพละกำลังความแม่นยำและลีลาการตีกลองแข่งขันด้วยจังหวะที่ซับซ้อนรวดเร็วและหนักแน่นเสียงกลองแต่ละลูกจะสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนล้านนาแต่ละแห่งเสียงกลองที่ยังคงดังก้องไม่เลือนหายเป็นมรดกที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดทั้งศิลปะและวินัยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจเพราะแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เสียงกลองสะบัดชัยก็ยังคงกึกก้องในพิธีกรรมและเทศกาลล้านนาค่ะสำหรับการตีกลองสะบัดชัยนะคะพบได้ในเทศกาลสำคัญของเชียงใหม่เช่นเทศกาลสงกรานต์มักมีการจัดการแข่งขันตีกลองสะบัดชัยที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารหรือสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องดนตรีล้านนาและกลองสะบัดชัยได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ามะนาวยังคงทำหน้าที่ในการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยจะเป็นที่ไหนรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: by the sea
1: Delight 905 FM Music by the sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM Chat Line 905 FM 905อารมณ์ดี

0: คงดีหากฉันหายไปนะครับก่อนนั้นหัวใจปลอดภัยดีครับผมชั่วโมงที่2ครับในช่วงนี้ขอบคุณกับโกโฮเซลกันด้วยนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกกันเลยในวงการค้าส่งอย่างโกโฮเซลนะครับศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารและสินค้าเพื่อผู้ประกอบการคนรักการทำอาหารแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยได้มาร่วมแคมเปญดีๆคุ้มกว่าเดิมกับแคมเปญโกสติ๊กเกอร์ครับแปะอะไรก็ได้ลดนะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ให้สนุกขึ้นแล้วก็ให้คุณได้เลือกสินค้าที่คุณอยากได้จริงๆแล้วก็ได้ลดราคาด้วยนะครับง่ายๆเพียงแค่คุณแลกสติ๊กเกอร์มาแล้วไปแปะสินค้าที่คุณต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของใช้หรือสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำรับส่วนลดเพิ่มได้ทันทีนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าสำหรับผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยต้นทุนแล้วก็สินค้าที่แตกต่างกันในการเลือกใช้ส่วนลดกับสินค้าที่ต้องการจริงๆจะช่วยให้ต้นทุนการซื้อนั้นทุกการซื้อนั้นมันมีความหมายกับการบริหารนะครับเพราะงั้นแคมเปญดีๆแบบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดถึง30กันยายนนี้ครับที่โกโฮเซลทุกสาขาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook โกโฮเซลครับแปะปุ๊บลดปั๊บยิ่งช็อปยิ่งสนุกยิ่งเลือกยิ่งคุ้มครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.mediaone.com

0: ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอดาเอนโดฟินนะครับก่อนหน้านั้นขอบคุณที่เลือกฉันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันในตามติดชีวิตแอนิมอลเบรกหน้านะฮะเดี๋ยววันนี้พาคุณไปลัดเลาะทุ่งหญ้าไปดูนกอะไรนะนกกระจอกเทศนะครับสักครู่เดียวนะฮะ
1: Delight 905 FM Music by the Sea

รักคงยังไม่พอเดอะพาร์กินสันครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยจับเธอสองมือครับผมช่วงนี้ขอบคุณกับเอสคอร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานแข็งแรงทนทานเนี่ยผมแนะนำเลยกับเอสคอร์เขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับแข็งแรงวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นี่เขามีวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้คำปรึกษาครับ0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

0: ามติดชีวิตแอนิมอล
1: ภาพของนกกระจอกเทศที่เราเห็นตามการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะที่เห็นมันเอาหัวมุดลงทรายเพื่อหนีอันตรายติดตาเรามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเหมือนนี่มันใช่นิสัยจริงๆของนกกระจอกเทศหรือเปล่าแต่ถ้ามันลองนึกดูอีกทีหนึ่งถ้ามันเอาหัวฝังไว้จริงอ่ะมันจะมองเห็นศัตรูที่กำลังเข้ามาได้ยังไงคำตอบคือนกกระจอกเทศเขาไม่ได้ซุกหัวลงทรายเพื่อหนีศัตรูนะครับสิ่งที่คนมองเห็นจากระยะไกลต่างหากที่ทำให้เข้าใจไปแบบนั้นร่างของมันสูงใหญ่เด่นอยู่กลางทุ่งแต่พอคอยาวๆลดต่ำแนบพื้นเนี่ยหัวที่มันมีสีอ่อนก็จะกลืนไปกับดินแล้วก็หญ้าแห้งเหลือเพียงตัวเท่านั้นคล้ายๆกับว่าหัวหายเข้าไปในทรายมันเป็นท่าก้มที่กลายเป็นเรื่องเล่านะครับมีสถาบันสมิธโซเนียนอธิบายว่าในระหว่างที่ดูแลรังเนี่ยนกกระจอกเทศเขาจะก้มศีรษะลงต่ำเพื่อพลิกไข่ในหลุมตื้นๆบนพื้นดินพฤติกรรมนี้เป็นต้นทางสำคัญของความเชื่อเรื่องของซุกหัวลงทรายนะครับเพราะว่าเมื่อมองไกลๆเนี่ยคอที่พับลงอาจถูกบังด้วยลำตัวแล้วก็พื้นดินได้พอดีอีกสถานการณ์หนึ่งเมื่อเผชิญภัยแล้วหนีไม่ได้เขาจะหมอบราบกับพื้นครับเหยียดคอและหัวไปข้างหน้าแทนที่จะชูคอสูงๆสีของหัวแล้วก็คอในช่วยอำพรางไปกับดินแห้งพฤติกรรมนี้ไม่ได้ทำให้มันหายตัวนะครับแต่ช่วยลดโอกาสผู้ล่าจะสังเกตเห็นส่วนที่ขยับได้ง่ายแน่นอนว่าในชีวิตจริงมันยังคงก้มกินพืชเมล็ดหรือว่าเศษอาหารใกล้พื้นถ้าก้มเหล่านี้เนี่ยดูตลกเมื่อถูกตัดออกจากบริบทนะฮะก็แล้วเรื่องเล่าก็เติมคำว่ากลัวจนมุดดินเนี่ยมันกลายเป็นภาพจำกันไปนกกระจอกเทศเป็นนกที่บินไม่ได้นะครับแต่ขาของมันถูกสร้างมาเพื่อวิ่งโดยเฉพาะเพราะงั้นการที่มันวิ่งระยะสั้นได้ถึงประมาณราวๆ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ยังคงรักษาความเร็วได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงลำตัวที่ใหญ่ของมันไม่ได้เป็นภาระอย่างที่เราเห็นนะครับก้าวหนึ่งของมันนี่ยาวได้ประมาณ 3-5 เมตรวิ่งแข่งกับคนนี่คนไม่มีทางชนะนะมันมีปีกก็จริงแต่มันบินไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าบินไม่ได้มันก็ยังมีประโยชน์ช่วยทรงตัวขณะวิ่งเร็วเวลามันวิ่งเร็วมันก็จะกางปีกออกมาทำให้มันเลี้ยวหลบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คอยาวของมันเนี่ยสายตาที่มองได้ไกลก็สามารถที่จะจับจ้องศัตรูของมันนะครับส่วนขาของมันนั้นไม่ได้มีไว้แค่วิ่งอย่างเดียวนะกรงเล็บน่ากลัวมากนะครับมันมีเล็บที่เป็นอาวุธสามารถเตะนะทำให้สิงโตนั้นตายได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสู้กับสิงโตทุกครั้งนะฮะหรือมีหลักฐานว่ามันเคยเตะสิงโตจนสลบส่วนใหญ่มักจะหนีก่อนมากกว่าแต่ถ้าเกิดจวนตัวมันใช่ขามันเตะนี่ก็อันนี้ถือว่าอันตรายเพราะงั้นภาพจำที่บอกว่านกกระจอกเทศหนีศัตรูด้วยการมุดหัวลงดินนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันอาจจะเป็นภาพที่เห็นออกมาในระยะไกลๆแล้วก็เข้าใจผิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนั่นเอง
0: ตามติดชีวิตแอนิมอล
2: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
13: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
15: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิต
16: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
18: Oops Beauty Secret Beauty Secret
19: Botox ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอนัทณพชาคลินิกค่ะ
18: Oops Beauty Secret
20: Beauty Secret
21: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
22: Over the Sea
23: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนที่แล้วนะคะเราได้พาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเทศกาลแจ๊สของเมืองมอนทรีออลในประเทศแคนาดากันแล้วในตอนนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเทศกาลดอกไม้ไฟของมอนทรีออลกันบ้างนะคะเทศกาลดอกไม้ไฟของมอนทรีออลได้รับตราว่าเป็นการแข่งขันดอกไม้ไฟที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกเทศกาลนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี1985ที่ทะเลสาบดอลฟินในลาลอนเดทุกปีนะคะจะมีผู้ชมที่กระตือรือร้นมากกว่า3ล้านคนมารวมตัวกันที่เทศกาลนี้ทุกปีเพื่อตื่นตากับดอกไม้ไฟ 6,000 นัดที่จุดขึ้นในระหว่างการแสดงบริษัททำดอกไม้ไฟประมาณ8หรือ9แห่งจากส่วนต่างๆของโลกนำเสนอการแสดงดนตรีพลุไฟเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงโดยมีเป้าหมายเพื่อคว้ารางวัลดาวพฤหัสบดีสีทองเงินหรือทองแดงอันทรงเกียรตินั่นก็คือถ้วยรางวัลนั่นเองนะคะการแข่งขันจะจัดขึ้นเป็นชุดของการแสดงทุกๆ2สัปดาห์โดยที่ดอกไม้ไฟจะสอดประสานกับดนตรีทำให้ได้ภาพแห่งความยิ่งใหญ่ผู้ชมที่สนใจสามารถซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงจากที่นั่งสงวนไว้ได้ในลาลอนเดและยังสามารถชมดอกไม้ไฟได้จากมุมที่ห่างไกลในเมืองเทศกาลนี้นะคะจะมีตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเลยล่ะค่ะแคนาดายังมีเทศกาลสำคัญสำคัญอีกเยอะแยะมากมายในตอนหน้าอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะคะ
21: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
22: Over the Sea
24: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 105 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: ก็จบไปนะครับกับ Baby Monster กับ Sugar Honey Ice Tea นะครับก่อนหน้านั้นอยากบอกรักอินดิโก้แล้วก็กำลังจะของนนทนนกันด้วยชั่วโมงที่3ครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วแหละก็ต้องขอบคุณกับ The Villa Aura Clinic นะครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้านะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ครับสวยครบจบที่เดียวดูแลแก้ไขปัญหากับคุณหมอต้นอ้อนะครับแพทย์ประจำคลินิกที่ดูแลชาวภูเก็ตมาเกือบ20ปีพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางนะที่นี่มีทุกโปรแกรมครับในเรื่องความสวยไม่ว่าจะเป็นยกกระชับปรับรูปหน้านะครับดูแลกำจัดขนดูแลรูปร่างต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงครับอีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนเจอนั่นคือพวกไฝขี้แมลงวันติ่งเนื้อสิวหินกระเนื้อเนี่ยมันน่ารำคาญใช่ไหมฮะจุดเล็กๆที่ทำให้เราเสียความมั่นใจกันได้มาจัดการเอาออกเลยครับกับโปรแกรมเลเซอร์ที่นี่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับกับเลเซอร์ที่คุณหมอทำหัตถการด้วยตัวเองทุกเคสนะครับแม่นยำจี้เฉพาะจุดใช้เวลาไม่นานดูแลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนครับเพราะผิวที่ดูเรียบเนียนทำให้คุณรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ส่องกระจกนะครับมีปัญหาเรื่องของไฝขี้แมงวันติ่งเนื้อกระต่างๆเหล่านี้สิวหินอย่างนี้มาเลยครับปรึกษาคุณหมอกันได้ปรึกษาฟรีทุกโปรแกรมครับผม0766462246เส้นตลาดไทยรถนาคายังยื้งธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเขาเปิดทุกวันเลยครับจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้น

กวินฟีดกับ Black Heart ครับนี่คือได้แค่มาส่งนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับผมIn the Dark นะเซเลน่าโกเมสกันด้วยนะครับ I have got you จากเป๊กผลิตโชคครับผมช่วงนี้ขอบคุณกันด้วยนะครับเบรกสุดท้ายกันแล้วกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับคุณฟังที่นี่เขาให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮนะครับสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานนะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลย0762391116เคลมประกันภัยชั้น1ได้ทุกบริษัทด้วยร้านเขาอยู่โซนสปัมนี่เองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับรวมไปถึงกรุงศรีออโต้บรกเกอร์ด้วยนะคุณผู้ฟังที่มีรถแล้วก็จะซื้อประกันรถเนี่ยนะฮะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับที่นี่เขามีเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายผ่อนก็ได้ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะรถชนรถเสียยางแบนอุ่นใจทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกับกรุงศรีออโต้บรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆนะครับคุณสามารถซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยกันได้วันนี้ที่สาขาภูเก็ตใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่ครับ076-361-400กด1ครับ

หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยพรุ่งนี้เจอกันครับเวลาเดิมบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับผมกับ905อารมณ์ดีนะฮะเดี๋ยวส่งท้ายคุณกับเพลงเป็นเพลง cover ของบัสละกันนะครับคงจะจบผิดมาเมื่อวานตอนเช้าส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้เลยอันนี้ Somebody เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไห
3: มแข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี
5: ่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
6: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก itinametalsheet.com
7: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
8: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
10: หมอเชนมาแชร
11: ์ทำไมอายุ35บางคนยังไม่ต้องทำเครื่องยกกระชับใบหน้าแต่บางคนควรเริ่มทำได้แล้วหลายคนนะครับถามหมอว่าเราควรเริ่มทำเครื่องยกกระชับตอนอายุเท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วนะครับคำตอบไม่ใช่อายุครับแต่คือคุณมีคอลลาเจนเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนบางคนอายุ35ผิวแน่นมากเพราะดูแลตัวเองมาดีกลุ่มนี้คอลลาเจนจะเยอะและแน่นครับบางคนอายุเท่ากันคอลลาเจนเริ่มน้อยผิวเริ่มหย่อนจากแดดจากความเครียดหรือจากการพักผ่อนที่น้อยหมอจึงไม่ได้เริ่มรักษาตามอายุครับแต่รักษาตามการตรวจร่างกายคุณภาพผิวของแต่ละคนพอเลขอายุเท่ากันไม่ได้แปลว่าผิวจะอายุเท่ากันครับแล้วเรามาดูแลตัวเองกันครับที่ Lushwood Clinic ทักมาได้เลย
10: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
9: ความช่วยเหลือในยามยาก
8: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวยรอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: Cool Delight 905 FM
0: 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน

วิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้มี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือพ่อทิพ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสกล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบรรดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเชื้อรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17-20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภ ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาที
14: 905 FM
15: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทย ยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
17: Over the Sea
18: สวัสดีค่ะ Over the Sea ในตอนนี้นะคะเราก็ยังคงไม่ไปไหนยังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนเหมือนเดิมแต่ก่อนจะเดินทางเรามาดูกันว่าประเทศสวีเดนมีกี่ฤดูและเราควรไปเที่ยวฤดูไหนนะคะฤดูแรกก็คือฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิประมาณ 5-15 องศาเซลเซียสช่วงนี้อาจพบฝนในบางพื้นที่นะคะต่อมาคือฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียสช่วงเวลานี้กลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนหากไปเยือนที่เที่ยวสวีเดนตอนเหนือคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศพระอาทิตย์เที่ยงคืนอันน่ามหัศจรรย์เลยล่ะค่ะฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนพฤศจิกายนมีอุณหภูมิประมาณ 5-18 องศาเซลเซียสช่วงนี้นะคะอากาศดีมากๆชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและฤดูสุดท้ายนั่นก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะคะจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิประมาณ -4-2 องศาเซลเซียสในพื้นที่ตอนเหนือจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานถึง6เดือนเลยทีเดียวล่ะค่ะใครชอบฤดูไหนก็แพ็คกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าไปตามฤดูนั้นได้เลยนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเช็คอินที่เที่ยวของสวีเดนกันบ้างติดตามกันให้ได้นะคะ
16: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
17: Over the Sea
14: Cool Delight 905 FM
19: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ผู้ใดส่งของขวัญมาเมื่อเราไม่รับของขวัญก็ต้องกลับไปหาผู้ส่งถ้าเกิดว่าเขาพูดให้เราไม่ดีเขาส่งความทุกข์มาให้เราเราไม่รับแสดงว่าความทุกข์นั้นก็เป็นของเขาผู้ที่ไม่โกรธเรียกว่าผู้ที่มีใจที่แข็งแกร่งผู้ที่ไม่โกรธไม่ใช่คนขี้ขาดนะคือผู้ที่สามารถเผชิญกับอารมณ์โกรธนั้นได้คนที่โกรธก่อนเขาอาจจะมีเรื่องทุกข์ข้างค้างอาจจะเผลอแต่คนที่โกรธตอบคือมันจะมีเจตนาเอาคืนอย่างโหดร้ายส่วนคนที่ไม่โกรธต่อผู้ที่โกรธก่อนผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยากคือชนะใจตนเองต้องมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจไงถึงบอกว่าคนที่ให้อภัยคนอื่นได้คือคนที่พัฒนาตัวเองได้แล้วใครที่สามารถให้อภัยคนอื่นได้แสดงว่าใจนั้นได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนั่นเอง
1: คำสอนจากพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
3: Baby Since the first day that I met you You changed my whole life You made the world so much more beautiful And now I want to sing a song for you

0: ผกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอชนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอชนาเมทัลชีท .com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้ย
5: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมันติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได
7: ้
6: แบบกว้าง
7: ขวางกรุงศรีออโต้บรอกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
11: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
13: Delight 905 FM Music by the Sea.

0: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
0: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
9: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
10: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
12: อให้ใครมาช่วยอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่ารอเวลาทุกข์เรามักมองหาคนช่วยรอโชครอปาฏิหาริย์แล้วก็ผิดหวังซ้ำๆเมื่อไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระองค์เองก็ทำได้แค่บอกทางส่วนการเดินเราต้องเดินเองไม่มีใครกินข้าวแทนให้เราอิ่มได้ฉันใดก็ไม่มีใครพ้นทุกข์แทนเราได้ฉันนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนให้เราโดดเดี่ยวแต่คือคำสอนที่ให้พลังเพราะมันแปลว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราไม่ใช่ในมือดวงหรือใครอื่นเราเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการกระทำของเราเองหยุดรอคนมากอบกู้แล้วเป็นฮีโร่ให้ชีวิตตัวเองเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ก้าวเดียวก็พอ
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
14: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
15: สวัสดีค่ะ D-Light Thailand พบกันมานาวค่ะสำหรับซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลที่มะนาวนำมาฝากทุกท่านกันในช่วงต้นฤดูหนาวนี้นะคะวันนี้ค่ะต่อกันด้วยทะเลบัวแดงกุมภาวาปีที่ทะเลสาบหนองหานค่ะทะเลบัวแดงกุมภาวาปีทะเลสาบหนองหานนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ไม่พอนะคะรวมถึงที่นี่ยังมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ค่ะทะเลบัวแดงบึงหนองหานซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ถึง 22,500 ไร่หรือ36ตารางกิโลเมตรที่เต็มไปด้วยฝูงปลาจำนวนมากและพืชน้ำอีกอย่างน้อย15ชนิดโดยเฉพาะบัวแดงหรือสายที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีให้เราได้ไปชมความสวยงามรวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกเพราะมีนกหลากหลายสายพันธุ์มากมายกว่า74ชนิดเลยทีเดียวกิจกรรมในการมาเที่ยวทะเลบัวแดงก็คือการล่องเรือชมความสวยงามของที่นี่และถ่ายรูปสวยๆค่ะเราจะได้ชมทะเลบัวแดงอย่างใกล้ชิดแวะถ่ายรูปคู่ดอกบัวแดงสวยๆได้เต็มที่ไปเลยสำหรับจุดขึ้นเรือนั้นก็จะมีอยู่หลายท่าเรือค่ะสำหรับท่าเรือหลักก็คือท่าเรือบ้านเดียมโดยเราสามารถไปเลือกขึ้นเรือได้ตามความสะดวกได้เลยใช้เวลาการล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อชมความสวยงามถ่ายรูปสวยๆรวมถึงได้ชมนกน้ำที่ออกมาหากินตามธรรมชาติและควายที่ลงมาหากินในทะเลบัวแดงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยบัวแดงในบึงหนองหานซึ่งมีจำนวนเยอะมากก็จะออกดอกโผล่ขึ้นมาจากน้ำให้เราได้ชมกันรู้อย่างนี้แล้วรีบจองเรือตามมะนาวมาได้เลยค่ะดีแล้วในแหล่งคราวหน้านะคะอย่าพลาดเลยค่ะเพราะมะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่สวน80ปีอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่จะมีมุมถ่ายรูปที่ไหนบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
13: คุณกำลังฟัง D-Like 905 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันค่ะดินแดนของประเทศญี่ปุ่นนะคะประกอบไปด้วย4เกาะใหญ่ก็คือฮอกไกโดฮอนชูชิโกกุกิวชิวและเกาะเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเมื่อพูดถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนึกถึงความเจริญล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่นมีชีวิตท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันบ้านเรือนถนนหนทางสะอาดสะอ้านผู้คนมีวินัยและมีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานแม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเจริญด้านวัตถุอย่างมากมายหากแต่เพราะเคยถูกหล่อหลอมมาจากลัทธิชินโตซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสอนให้เคารพธรรมชาติและเมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่จากประเทศเกาหลีเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นทำให้การผสมผสานของศาสนาใหม่และลัทธิเดิมเข้าด้วยกันได้สืบทอดมาเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดังในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นความงดงามละเอียดละอ่อนและพิถีพิถันที่ถ่ายทอดออกมาผ่านการจัดสวนการดูแลต้นไม้หรือแม้แต่การห่อของให้ลูกค้านักเดินทางไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้นหากยังได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาอย่างเต็มอิ่มนับว่าได้ทั้งอาหารกายอาหารสมองและอาหารจิตครบถ้วนเลยจริงๆนะคะตอนหน้าเราจะตะลุยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: ของเราอีสมิทไลฟ์ต้อนรับพี่อ้อมสุนิสาครับ
1: นายโอไฟฟ์เอฟเอ็มดีไลท์905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร

0: นใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้กู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
9: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: the sea.
1: Delight 905 FM
2: Music by the Sea. สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
3: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสัน